0: ว่าตัวพอนซ้อมแล้วก็มันกินไรของสองไพ่มันต่อตรองระบาดิกสำหรับฝุ่นนายใหญ่
1: ในอากาศวันนี้อิตานักเรียนดีบริการไหมมือจลางคำแต่คำที่เขากูมาหอมันในวันตรังกันหน่อยหลังนี้ปีเตยทรงหิงปะเศร้าตัวสักเรียบปีเมืองหิงสามปะเป็ดสเป็ดตัวศาสนาทรงหิงหาปะเจ็บตัวอิงนาจีปีเมืองทรงหิงเศร้าหุตัวหนึ่งจุนไหนสิบสี่วันเขาคำให้ในทอมคาตาวันมังอา Prime Minister Narendra Modi กระทั่งเมืองฝรั่งเศสเมื่อเศร้าเมืองฝรั่งเศสไม่มันเจ้ากบตั้ง French President จูว่า Emmanuel Macron ตักเอาปดหูบาร์ดอินโนเวชเศียวขันซ้ำตักหุ่มนางมนุษย์ให้คำปองรวยลวงลงตั้งเมืองกลางคณะสภา G7 Summit ไม่ยอมลูกไม้ Prime Minister

tôi mang cháu tất cả mừng Slovakia năm họ vẫn mang à nơi iconic hotel Negresco mày mười giàn PM Modi mày phung quân France khâu hạp này quân lục mừng India cứ u cứ sau mừng France khâu có hôm lùi cái yao nơ nice nơ palace des expositions mày mà này prime minister Modi lui tang French presidency tak output ho Bharat innovation mu nai pong lui India's startup ngai innovation system tak pe yo ho Indian Space Research Organization ISRO chairman chuwa V Narayanan Lauma ngkhau tang Department of Atomic Energy lui kan si pong lui me advanced artificial heating system mai tak hit amu ma yo na CSIR RISE conclave near Bengaluru mai ISRO chief Laukhaima Chandrayaan 3 lander chuwa Vikram nai look net solar energy mai painam khansam na moon punun mai tu sep si wan pai amu kayo kopen nai si ISRO khau koptang Department of Atomic Energy hit amu si lunar lander and moon mai tu song pa wan amu hit pin tak mi mai yo ho Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General retired Chiwa Kiti Parnaik mana madiam wan World Blood Donor Day si kun an pachoy o hu ma si pa ne ka nai khau mai yung yu pi chum ka yao man chau wa kun pa hai pa kun pa ha ne nai khau ติดเจ็บเจ็บกุนกี่ไล่กูไหมตั้งใจหาสูนำเขากุนปะไข่อันเอมเมอร์เจนซีผู้หญิงมือยังหลอกกุนปะไข่แคนเซอร์กุนปะไข่อันฮิตกันเซอร์เจอรี่ในเขาตั้งเมืองไหมหาตั้งใจสูนำกัฟเวอร์เนอร์ว่าทีมอันปีไหนไหนแก่ one drop of humanity give blood save lives น้ำหอAgriculture and Horticulture Minister Chiwa Gabriel D. Wangsu Loma How my project and scientific data-driven agricultural project hang la nam Kham nai man chau muyan tai nu lem proposal and Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited khau for Arunachal Pradesh khau mai wa kayo ho Proposal nang wa integrated fruit processing, fruit park khansam, plantation expansions project ngay, development of value chain and guchi ngay sitaki mushroom nai khao, tam kham tai minister kayao. Mu nai minister Wang Su wa, kun lung khao mai, mu nai minister Wang Su kun lung khao mai sang kham si, ตีหังปกมัชรูมง่ายอิไลจีตีอันทกอันนี้เฮค่าขันซำตีอมันไม่โมเดลคลัสเตอร์เฮจองนี่สิสังขามกะยาวจะว่องเขาลองกันป่าเอาขันตาเนื้อกุนฮิตไหนาไม่ตั้งใจตักเฮมันมานำนี่สิมินิสเตอร์ว่ากะยาวฮะยาจุลีเอเมเลโตโกตาตุงง่ายกีปันยอร์มิชันแพลนซีโอจิวาวิจัยน์เอ็มเจตั้งสองตั้งอีกลาวิอาซีโออันนิลดิปักวันมังอาเอโมยูอันเลงสายกันกันยาวเจลาเกี่ยปัญญอร์มาอิจูเคเตอร์เซกเตอร์อิจูเคชันเซกเตอร์ในหักครึ่งเอ็กนี่สิลองในฮิตกันยาวจอมคอมพรีเฮนซีฟแอคชั่นแพลนฟอร์อิจูเคชันเต๋อเกี่ยปัญญอร์มิชชั่นแพลน2040ลองเอาขันนี่หลีกไล่เนอร์กัลเมนสคูลส์ในเขานี่สิพาร์ทเนอร์ชิพในฮิตกันยาวฮะจอมลองไหนสิ teacher training programs ก่อนึนจุนไงนึนจุนไหนเป็ดวันไงเก้าวันไหมเอาตังค์ก็ยาวจะหังอังกันว่าดี workers เขาก่อนึนจุนไหนเซฟวันไหม special program เอาตังค์ก็ยาวลองไหนเขาตั้งเมืองเงื่อนคำเมาเอาสิตักเอาตังค์หาปูราคาส่วนเล็กอันเนอร์ government school เขาก่อ quality education resource ไง modern learning tools หาไหนนี่สิเล่มกันมาอย่าห่อFIFA World Cup 2026 mai meung Brazil khau tang meung Morocco na group C match mai khing kan si draw kan kayao tu lin nai MetLife Stadium near New Jersey
มึง US ไหมเอาตู้ก็อย่าขอจะหังมาไหนขอข้ามตึกใครไหนน้ำหอมาไหนมูอุ้ยข้ามไหมมูข้ามลูกนางจะหนกว่ามันจีไหมฮะในทอมคาตา